0: 明日は会おうと思います。
1: ตบเนี่ยคงอาบินไปนะจามก็ตู้ทงอปันมินิตองสวาบินปกุนตะโคดัดดีอันนี้ที่ไอซ์โดปกิบบาสันไอซ์โดปิบาสันก็จะโดแต่เราไปนะบ่งะข้าวสารเขามันนักโดคอมเมดี้สุมาซาโดยวัตส์แอปโดสบาบีเอฟเอ็มไทยก็ทิกต็อกโดสบาบีเอฟเอ็มไทยก็เฟซบุ๊กโดสบาบีเอฟเอ็มตู้ปิบาสันอีดอตคอดอบายนอปองอโนตาคานอนอีอปตอดอคานอนอปตอคาดอกอนงะมันตอกเดียวนอปองเอาคอสวงเอาคอคานูมังคันไอฮอนอปอนิติมอคานูซดอคอมิเดียซูมาซาดอยดอเฟซบุ๊กดอซาบาวีเอฟเอ็มเตคมาซาทิกต็อกซาบาวีเอฟเอ็มเตคมาซาดอวอทส์แอปดอซาบาวีเอฟเอ็มดงสวับดิติพอกิบาบาซันโตมอดบอPaham kanon mo hi sa ginafom yan pa'y hoso di Rose Diswil ay sa pakazan ko kahangadan po di nga vi kadi Marta Ginun may na kinuot ako kasayin ban boss ka na sana ikot minasi aswaw tamay mo.